0: ตั้งกันบ่ารัฐบาลวาซายังก็สิวัดดีเนยรัฐนอทกทกเก็บนกะ
1: รอบินยากุนกรัฐนิชาวยบนอร์ขัตารัฐยาครขัตาลักเ
0: ฮอโรเคกุมิลบาบุตตัวบลาบินิกกขนาวยบินีรัฐวาร์ค่ะ
1: ยากุนเนย
0: อโรเคใครทั้งกะเสีย
1: ร์
0: เสียร
1: ์อโรเค
0: อโรเคกิจใจขัดกะอันนี้นี่เกี่ยงก็ทำมาอารมณ์ไปแค่
1: เอาปีนี้เกี่ยงก็ทำมาเบลล่าแค่นักหนาตอก